0: 分，约合每千瓦时1.23元人民币，同比上涨近5%。业内分析师认为，能源涨价持续抬升美国用电成本，叠加 AI 驱动的数据中心催生海量新增用电需求，进一步放大全美电力供需失衡压力。
1: 旅游业是泰国经济的重要支柱产业，然而受国际能源价格波动的影响，航空运输、酒店经营以及旅游服务等成本不断攀升，给泰国旅游业带来新的挑战。来看总台记者发回的报道。
2: 随着国际燃油价格持续上涨，泰国旅游业正在感受到越来越明显的压力。机票价格上涨，旅游交通成本增加，影响着游客的出行选择和消费习惯。对此，泰国旅游局下调了2026年外国游客预期人数，预计前往泰国旅游的人数将下跌5%至10%。
3: 根据泰国旅游与体育部5月底发布的最新报告，今年1月1号至5月17号，泰国共接待外国游客超1290万人次，比去年同期下降3.31%。泰国旅游与体育部长5月底表示，中东冲突和能源价格是持续影响泰国旅游业的外部因素。随着燃油价格上涨，多家航空公司相继调整燃油附加费和机票价格，欧洲、中东等长途市场受到的影响尤为明显。泰国国际航空公司曾在5月宣布取消46条国际航班线路，6月表示再缩减10条国际线路。泰国亚洲航空公司近期也宣布会在5月至6月削减约30%航班。
4: ลดจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่มีความไม่แน่นอนและเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกทำให้การปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมีการชะลอตัวลดลงอย่างมาก
3: 燃油价格上涨的影响也从航空业逐步传导至整个旅游产业链。根据泰国酒店协会5月公布的统计数据，4月份著名旅游城市芭提雅的酒店预订率仅为20%至30%，而去年同期则高达70%至80%。在普吉等热门旅游目的地，旅游业者反映运输成本上涨近40%，酒店运营成本增加最高约25%，旅游大巴、出租车、游船及快艇等运营费用普遍上升。
5: ในด้านยานพาหนะเนี่ยขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเรือโดยเฉพาะในไฟลท์ต่างๆตั๋วเครื่องบินปรับขึ้นมีจนถึงประมาณ 40% ขึ้นไปเราก็พบเห็นมาแล้วรวมไปจนถึงในด้านของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวร้านอาหารการขนส่งต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากในครั้งนี้
1: 随着传统柴油成本的上升，亚洲多个棕榈油生产国加快推广生物柴油，越来越多原本用于食品加工的棕榈油开始流向燃料市场。来看 CNBC 蒋玉从新加坡发回的报道。
6: 从方便面、饼干，再到餐厅里的油炸食品，棕榈油是食品工业中最常见的原料之一。但是在亚洲多个棕榈油生产国，同一种油如今有了另一种用途，经过加工制成生物柴油，再和传统的柴油混合，供卡车、公交车和各类柴油机械使用。那促使更多棕榈油从餐桌流向油箱的是亚洲几大棕榈油生产国近几个月陆续推出的政策措施。这里需要提到的是生物柴油的掺混政策，通常呢会用字母 B 加一个数字来表示，这里的字母 B 就是生物柴油 biodiesel 的首字母，而数字例如这里的40呢就是生物柴油在整个混合燃料中的占比。在全球最大的棕榈油生产国印度尼西亚，目前实施的是 B40 政策，也就是强制要求柴油中必须掺入40%的棕榈油基生物柴油。该国还计划从今年7月1号起，将这一比例进一步提升到50%，也就是实施 B50 标准。而在全球第二大棕榈油生产国马来西亚，政府近期表示，为了减少对化石柴油的依赖，从本月的1号开始，在马来西亚半岛，也就是西马地区，分阶段将生物柴油的混合率从 B10 逐步提高到 B15。那随着来自油箱的需求增加，供需结构就发生了变化。去年棕榈油产量一度创下新高，市场原本担心供给过剩。